ามบรรษาการคือท่านเหมาเสอตงท่านโจเอินไหลท่านจู้เต๋อท่านเหลียวปัวเฉิงและท่านเอินเอินที่กำลังวางแผนอย่างสำนานและสองแมนที่ตามท่านเกาเฉียงผู้บรรษาการกรมพันใหญ่รุ่ยจินและนักขบกองทัพแดงทั่วไปซึ่งเรื่องราวสองส่วนนั่นแสดงให้เห็นภาพการต่อสู้ยังเอาเป็นเอาตายระวังกองทัพแดง30,000คนกับศัตรู400,000คนอยู่ทำกลางสายน้ำชื่อสวยที่หลายแห่งบ้านหบที่ท่านเหมาเสอตงเอื้อนมาผลงานแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตการทหารนี้ผ่านจอหุบเงาเห็นให้ผู้ชมหำหู้ถึงพลังที่ก่อตัวขึ้นมาจากความเสื่อมันและหยุดทวิธีทำกลางสภาพคับขันสำหรับเนื้อในละเอียดคะแนนหลายแดบันนี่จ้างทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสะฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อฮูบเงาเรื่องคาเมียนน้ำชื่อสวยสีเทาพบเปิดเรื่องก็ว่าสภาพให้เห็นเหตุการณ์คับขันอันตรายที่สุดของกองทัพแดงก่อนหน้านี้การบรรษาการที่ผิดพลาดของลัทธิคัมภีร์ไต่ตัวฝ่ายซ้ายได้เห็นไทยกองทัพแดงส่วนกลางปราศัยอย่างนักนองในการต้านการปิล้อมปราบปรามครั้งที่5ในระยะต้นของการเดินทัพทางไกลได้ตีฟ้าวงล้อมอยู่ในท่าหับตลอดทางจึงเห็นไทยกำลังทหารสูญเสียอย่างนักนองกองผสมจุนยี่ได้จะเกิดในเดือนมังกรปี1935ได้คิดให้แนวทางการทหารที่ผิพะนั่นสิ้นสุดและได้สั่งตั้งบทบาทผู้นำทั้งการทหารของท่านเหมาเจ๋อตงขึ้นมากองทัพแดงที่ใกล้จะถือทำลายล่างนั่นได้หับโอกาสเฟื่องตัวแต่วิกฤตการบ่ได้สลายไปท่านจังไกเซ็กนำบรรษาการอยู่จงกิ้งได้เหี้ยโหมกองทหารส่วนกลางกองทหารเสียสวนกองทหารกุ่ยโจวและกองทหารยูนนานรวมทั้งหมด400,000คนจัดวางวงปิดล้อมเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่สายแดนระหว่างเสียสวนกับกุ่ยโจวโดยมีเจตนาอยากจะปิดล้อมและดับส่วนกองทัพแดง30,000คนที่พร้อมอิดเมืองนั่นโยฮอมผู้เมียนน้ำชื่อสวยตามแผนเดิมกองทัพแดงจะขึ้นเหนือไปความสมทบกับกองทัพแดงด้านที่4อยู่เมียนน้ำยางสีเกียงแต่ทั้งข้างหน้าเธอทหารเสสวนจำนวนหลองลายปิดการไหว้ส่วนทั้งข้างหลังทหารต่ำลาบุกเข่าใกล้ถูกบาดเก้าทำกลางผู้ผาและห้อมแขวเกือบบ่มีบอลลบดีเลยเอาละท่านผู้ฟังวันนี้ใจท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ดอนทามิดเขาหลับตีลาขาตัวกำลังของศัตรูอย่างผิดพลาดเมื่อการสู้รบอย่างดุเดือดได้เริ่มขึ้นกำลังหนุนของศัตรูได้ลังไหลม้าบวกขาซ้ายฐานที่มั่นของกองทัพแดงได้ถูกตีแตกหลายเถอทหารบาดเจ็บเถื่อห่ำออกจากแนวหน้าบวกขาดทำกลางขวัญมือท่านเหมาเสือตงได้ยืนอยู่ทั้งผู้สังเกตสภาพการสู้รบอย่างใจเย็นและความกับท่านโจเอิ้นหลายท่านเหลียวปัวเฉิงคุ้นคว้าและตีราคาอย่างหวงไหววาถ้าตัวสู้แบบผเซินด้วยกงอาจเฮ็ดให้กำลังทหารเธอทำลายล่างทั้งหมดจำเป็นต้องปักปงยุทธศาสตร์ทันทีป้าทีมแผนการเคลื่อนทัพเคลื่อนเหนือตามแผนเดิมแล้วหันมาใส่วิธีขามแม่น้ำชื่อสวยไปทางทิศตะวันตกเพื่อเอาจากวงปีล้อมของศัตรูตอนกลางคืนทหารทั้งหมดแต่พบหาอุปกรณ์เบาอย่างหีบดอนทำลายเปื่อนใหญ่ทหารและประชาชนได้ความการสั่งขวบฟูตลอดคืนตอนหงสาววันที่เสาเก่ามังกรกองทัพแดงแต่แบ่งเป็นหลายทางเพื่อขำน้ำจากทางเหือถูเฉิงและเหวียงโฮในที่สุดก็สำเร็จการข้ามแม่น้ำชื่อสวยเถื่อทมิดมุ่งหน้าไปยังเขตจาซีทางภาคใต้ของเสียสวนหลังจากเข้าสู่จาซีท่านจังเกเซกเสื้อหมันวาเป้าหมายของกองทัพแดงยังคงเมียนข้ามแม่น้ำยังซีเกียงแล้วขึ้นเหนือจึงหีบสั่งกำลังทหารถูกกองให้ต่อโฮมไปยังภาคใต้ของเสียสวนทั้งหมดเพื่อปิดกั้นตามแคมป์แม่น้ำยังซีเกียงยังเต็มกำลังเมื่อกำลังลักของศัตรูเถื่อนย้ายไปภาคใต้ของเสียสวนหมดแนวป้องกันอยู่ทางภาคเหนือของกุ้ยโจวก็วังเบาลงทันทีท่านเหมาเจ๋อตงจับได้โอกาสนี้ยังมีไหวพริบได้ตัดสินใจที่เฮ็ดให้ถูกขนแปลกใจคือหันทับกับเขินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทือที่สองที่ตัวกับยังงดงามท่านผู้ฟังหุบเงาได้พัฒนาอย่างละเอียดทั้งซากที่กองทัพแดงเคลื่อนทับอย่างหลับๆหนักหบผักพลในกลางเว้นแต่เคลื่อนทับในกลางคืนถึงว่าทั้งผู้เต็มไปด้วยขี้ดมและเสบียงอาหารขาดแคลนก็ตามแต่ก็ยังรักษาระเบียบวินัยที่เข้มงวดคือเก่าท่านเกาเฉียงผู้บัญชาการกรมพันใหญ่รุ่ยจินได้สมัครใจขอเปลี่ยนกองน้ำหน้าพกพาอุปกรณ์เบาเคลื่อนทับยางหว่องไว้หลีกเลี่ยงกองย้ำของศัตรูแล้วกับเขินสู่ฟังตะวันออกของแม่น้ำชื่อสวยยามเงียบเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเล่าทันตัวฟังที่ทันพร้อมฟังอยู่นี่เมียนไล่กันดาวประกายแสงจารวันกำลังเล่าหุบเหงาเรื่องขาเมียนน้ำชื่อสวยสีเถื่อสู่ฟังอยู่หลังจากขาเมียนน้ำชื่อสวยเถื่อที่สองกองทัพแดงได้บุกใบเนียงดันหลงชันซึ่งเป็นดันสำคัญทางภาคเหนือของกุ้ยโจวในภาพหุบเหงาได้ส่งเส้นให้เห็นถึงดันหลงชันที่มีหน้าผาสูงสันซึ่งป้องกันได้ง่ายและบุกโจมตีได้ยากทหารกุ้ยโจวเนื้อมันป้องกันด้วยภูมิสันฐานที่อันตรายนาหบกองทัพแดงได้ฟ้ากระสุนปืนและระเบิดลูกวานแล้วปีนขึ้นหน้าผาสูงหบประสิทธิ์ตัวกับศัตรูด้วยดาบบายปืนเพียงขึ้นเดียวก็เหนี่ยวได้ดานที่อันตรายนี่เมื่อกำศาสนานี่ได้แล้วก็เสิบตัวยัดเอาเมืองจุนยี่ขืนนี่เป็นศาสนาขั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพแดงนับแต่การเดินทัพทั้งกายเป็นตัวมาในหุบเงาประชาชนภายในเมืองจุนยี่ได้ยืนเลี้ยงแถวส่งข้างทั้งต้นทับกองทัพแดงเสริมภาพนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเด่นชัดกับความอึดอัดของการถอยหนีตลอดทางในก่อนหน้านี้ท่านจังเกเซกเมืองหูบาจุนยี่เถื่อตีแตกได้แคบแค้นที่สุดจึงได้เดินทางไปกุ้ยหยางด้วยตนเองเพื่อบรรษาการสูงหบท่านได้ปรับปรุงการจับวางกำลังใหม่ดังกำลังทหารจากภาคใต้ของเสียสวนให้หันกลับไปภาคเหนือของกุ้ยโจวเพื่อปิล้อมกำลังหลักของกองทัพแดงอีกครั้งแต่บัดนี้การจัดสรรกำลังทหารของศัตรูแต่ตกอยู่ในความซับซ้อนวุ่นวายอย่างสิ้นสังแล้วท่านผู้ฟังกำลังใหญ่ของศัตรูแต่มุ่งสู่ภาคเหนือของกุ้ยโจวอีกครั้งกองทัพแดงกดตกอยู่ในการเถื่อบีบหัดจะส่งด้านอีกท่านเหมาเจ๋อตงได้ใส่หยุดทวิธีอันเสลียวสลาดอีกครั้งมันซากองทัพทำท่าจะเคลื่อนทัพขึ้นเหนือสังกระแสยังในหลวงอยู่เมืองเหมาไทยติดป้ายโฆษณาขึ้นเหนือเข้าสู่เสียสวนอยู่ทั่วทุกแห่งเก็บกรรมเอาเหื้อยังหลอหลายสังขัวฟูขำน้ำทำท่าว่าจะพยายามขามแม่น้ำยังสิเกี้ยงให้ได้ท่านจังเกศิกกลัวตกกลอุบายหลอกล้องตามคาดเสือมาบากำลังลักของกองทัพแดงจะขึ้นเหนือจากเมืองเหมาไทยจึงได้เนี่ยกำลังทหารส่วนใหญ่ไปยังฝั่งตะเวนตกของแม่น้ำชื่อสวยอย่างหิบดวนเพื่อสกัดกั้นด้วยสวยโอกาสที่กำลังลักของศัตรูเคลื่อนเนี่ยไปทางที่ตะเวนตกและทั้งหลังวังเปากองทัพแดงได้สำเร็จการขามแม่น้ำชื่อสวยเทือที่สามสามภาพล้วงตาบากำลังบุกเลิกเข้าไปภาคใต้ของเสียสวนได้ดึงกำลังลักของศัตรูซีเสียงขวนไหวได้สั้นต่อไปได้เกิดเรื่องอย่างขันแดวันนี้ใจทั้งฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อเมื่อสตูหลายเสียงคนเธอเดินไปเนียงภาคใต้ของเสียส่วนมดวงปิดล่มก็เกิดมีสงวังอันใหญ่หลวงท่านเหมาเจ๋อตงได้ออกคำสั่งให้หันไปที่ทางกงกันข้ามให้ทหารทั้งหมดหันกลับคืนยังหลับๆและข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทอทิสีกองทัพได้แบ่งเป็นหลายทางกระจายกำลังเคลื่อนทัพในกลางคืนหลีกเลี่ยงสายตาของศัตรูที่พร้อมลาดตระเวนบ่ดังฝ้ายบ่ทรงเสียงดังสวยโอกาสย้ำคำคืนคำสู่ฟังตระเวนออกอย่างเงียบๆจากสองวังของศัตรูวันที่21มีนาได้สำเร็จการข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทอทิสีกลับคืนสู่ใจกลางภาคเหนือของกุ้ยโจวเวลานี้กำลังลักของศัตรูที่อยู่ภาคใต้ของเสียสวนที่ห่างไกลกำลังป้องกันอยู่ภาคเหนือของกุ้ยโจวมีจำนวนน้อยกองทัพแดงได้ทำลายมั่งตาคายปิดล้อมของศัตรูอย่างสิ้นเสียงและยัดเอาจุดจ้างทาของศัตรูในสนามหบได้ท่านผู้ฟังภายหลังออกจากวงปิดล้อมอยู่แม่น้ำชื่อสวยหูบเงาได้หนุกเนื้อเรื่องขึ้นสู่จุดสูงสุดกองทัพแดงบ่ได้ยุยั้งแล้วข้ามแม่น้ำอูเจียงลงใต้และมุ่งไปเนียงกุ้ยหยางโดยกงในขณะนั้นท่านจังเกเซกกำลังอยู่ภายในเมืองกุ้ยหยางอยู่อ้อมข้างมีเพียงกองทหารป้องกันจำนวนน้อยจึงดกใจแห้งหลายจนลงทิศลงทางโดยหีบสั่งให้ทหารที่ประจำการอยู่ยืนนั่นหีบมาซวยกุ้ยหยางกำลังลักของทหารยืนนั่นเคลื่อนทับไปทางตะวันออกแนวหลังของยืนนั่นก็เปิดออกกองทัพแดงได้ยัดเอาโอกาสที่หันยักนี้อ้อมพันกุ้ยหยางเคลื่อนทับไปทางที่ตะวันตกย่างเต็มกำลังข้าแม่น้ำจินชาอย่างเสลียวสลาดเห็นไห้ได้ลุกพ้นออกจากการปิดล้อมและไล่ล่าของศัตรูซี่เสียงขนที่เกเนียวมาเปลี่ยนเวลาหลายเดือนแล้วสำเร็จการตีฟาวงปิล้อมที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายทั้งยุทธศาสตร์เอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังเมื่อเบิ่งหุบเงาทั้งเรื่องในขบวนการข้ามแม่น้ำชื่อสวยสีเถื่อนถึงว่าบ่มีบ้านหบทำลายร่างขนาดใหญ่ก็ตามแต่ก็ได้สั่งสิ่งมหัศจรรย์ในประวัติศาสตร์การทหารโลกด้วยยุทธวิธีที่คงแคล่วและเปลี่ยนแปลงหลายกองทัพแดง 30,000 คนได้ข้ามแม่น้ำไปมาสีเถื่อนในเขตขับแคบทำท่าจะตีทางตะวันออกแต่ผัดบุกทางตะวันตกหลีกเลี่ยงกำลังแข็งตีกำลังอ่อนหลอกล่อไข่เสือเอาจากทำได้เคลื่อนย้ายและแบ่งแนกกำลังศัตรูอย่างบ่หยุดยั้งใส่อุบายหลอกลวงศัตรูที่มีกำลังตามลาสี่เสียงคนให้อยู่ในอุ้งมือได้หันเปลี่ยนสภาพดกอยู่ในท่าหับในระยะต้นของการเดินทับทั้งกายมาเปลี่ยนท่าได้เปรียบอย่างสิ้นเสิงหุบเงาเรื่องข้าแม่น้ำชื่อสวยสีเถื่อนได้บอกให้พวกเขาหูว่าสิ่งที่เอิ้นว่ามหัศจรรย์นั้นแต่ได้มาก็บ่แม่นเกิดขึ้นแบบมโนภาพเอามันมีต้นกำเนิดมาจากสายตาอยู่ทศาสตร์ที่เข้าใจสภาพล้อมของผู้นำมาจากน้ำใจเหมือนดังเล็กก้าที่พยานการเสียสละและปฏิบัติตามคำสั่งของนายและพลทหารกองทัพแดงยิ่งกว่านั้นยังมาจากหากฐานอันหลักเซิงที่ทหารและประชาชนความจิตความใจกันและความเป็นความตายกันศาสนาของบรรพบุรุษข้างนี้ได้ย่างเยือนทองพลังชีวิตอันเข้มแข็งของแนวคิดการทหารที่แสวงหาสัจธรรมจากความเป็นจริงและมีไหวพริบวองไวนิ่งแสดงให้เห็นทองพลังแห่งความเชื่อมั่นที่บ่มีวันอ่อนย้อมของเสาผักกอมนี่จีนทำกลางสภาพคับขันเอาละท่านผู้ฟังมาฮอดนี้รายการดาวประกายแสงมณีก็จะสิ้นสุดลงแล้วสำหรับหูเงาที่แนะนำให้หูในมณีเสื้อว่าได้สั่งผลประโยชน์ไถ่ทานบ่หลายก็หน่อยเนาะขอบใจทานที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับมณีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสบายดีท่านผู้ฟังทักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้ทางจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาคือระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่1กรกฎาคม2026นี้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนพร้อมด้วยการส่งออกการบริการเน้นใส่ความฮู้สูงของจีนใน5เดือนต้นปีเพิ่มขึ้น 12.2 ส่วนห้อยและข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนก็อย่าลืมติดตามมาฟังอีกจะหน่อยจากทางรายการส่วนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนเราลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้ไปทางแขวงกุยโจอีกเทื่อนึงไปโอลมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมาหำมาเฮียนและได้เฮียนฮู้อย่างแน่ในชีวิตประจำวันมีความกระตือรือร้นหรือเห็นจีนมีการพัฒนาขึ้นได้ในสายตาของตนเองก็จะลืมรับฟังการโอลมสนทนานี้ได้จากทางรายการส่วนตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังพลาดบ่ได้ระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้พระท่านมาฮู้จักใบซาใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนคนจีนเกือบทุกคนมักดื่มซาและซาก็มีหลายสนิทให้ได้ดื่มจังสั้นจักหน่อยมาหับฟังเรื่องราวนี้จากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
3: รายงานซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นระยะซองเมืองจีนมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจัดงานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในตอนค่ำวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมางานดนตรีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในหัวข้อประชาชนอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนผู้นำพรรคและรัฐเช่นท่านสีจิ้นผิงท่านหลี่เฉียงท่านเจ้าเหลือจี้ท่านหวังฮูหนิงท่านชายสีท่านติงเซเสียงท่านหลี่สีท่านหานเจิงและท่านอื่นๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของพรรครัฐกองทัพองค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางพรรคและองค์การปกครองนครหลวงปักกิ่งผู้ตั้งหน้าของบรรดาศูนย์กลางพรรคฝ่ายประชาธิปไตยและผู้รับผิดชอบสาพันธ์อุตสาหกรรมการค้าทั่วประเทศผู้ตั้งหน้าที่บ่ขึ้นกับพรรคฝ่ายใดผู้ตั้งหน้าที่ได้รับเหรียญไซเกียรติยศผู้ตั้งหน้าสมาชิกพรรคอาวุโสและผู้ตั้งหน้าพนักงานอาวุโสและท่านอื่นๆทั้งหมด 3,000 กว่าคนได้เข้าร่วมงานและร่วมกันเฉลิมฉลองวันเหตุการณ์ที่สำคัญอันยิ่งใหญ่นี้พิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน105ปีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เวลา 10:00 นของวันที่1กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนดับเหรียญไซ1กรกฎาคมให้แก่ผู้รับเหรียญไซและกล่าวคำปราศรัยที่สำคัญพร้อมกันนั้นพิธีนี้ได้ย่องยอสมาชิกพรรคผู้ดีเด่นทั่วประเทศพนักงานเรียกงานพรรคที่ดีเด่นทั่วประเทศและองค์การจัดตั้งพรรคฮากทันที่ก้าวหน้าทั่วประเทศวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเว็บไซต์ชินหัวได้ถ่ายทอดสดพิธีนี้พร้อมนี้เว็บไซต์ People's Diary ออนไลน์เว็บไซต์ CCTV เว็บไซต์ china.com.cn และเว็บไซต์ข่าวสารขั้นศูนย์กลางที่สำคัญอื่นๆนั้นพร้อมด้วยแอปหนังสือพิมพ์ประชาชนรายวันแอปสำนักงานข่าวสารชินหัวแอป CCTV News และสื่ออื่นๆต่างก็ได้ถ่ายทอดพิธีดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถเฮ็ดได้ท ท่านผู้ฟังปีนี้แม่นปีสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนญาติได้ผลสำเร็จที่ประจักษ์ตาต่อชาวโลกย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเว้าแนวใดสามารถเฮ็ดได้ตามนั่นเสมอโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชาวเน็ตจาก41ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถาม 11,500 กว่าคนได้แบ่งปันความเห็นของกระเจ้าในการสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 63.9% เห็นว่าความทันสมัยแบบจีนวัสจากการบริหารอย่างมีวิทยาศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ได้บรรดาประเทศเขตโลกใต้มีอัตราเห็นดีสูงถึง 71.4% ประเทศเคนยาปากีสถานและประเทศอื่นๆมีอัตราเห็นดีหลายกว่า 80% ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศโลกใต้ 63.7% เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเส้นทางการบริหารประเทศที่มีประสิทธิผลซึ่งแตกต่างกับประเทศตะวันตกผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปได้เห็นดีนำบทเรียนต่างๆเช่นการเอาใจใส่รับประกันและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการวางแผนพัฒนาระยะกลางระยะยาวสร้างกลไกต้านการซ่อนลาดบังหลวงเต้าโฮมกำลังเพื่อเฮ็ดภารกิจใหญ่และอื่นๆการสำรวจในครั้งนี้ดำเนินโดยการร่วมมือระหว่าง CGTN กับมหาวิทยาลัยประชาชนจีนโดยผ่านสถาบันการค้นคว้าเผยแพร่โฆษณาสากลในยุคใหม่ตอบแบบสอบถามความเอาประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเขตโลกใต้ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน18ปีกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์อายุของประชากรในแต่ละประเทศมาฟังข่าวเกี่ยวกับรายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนบางมอมอมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคม2026นี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในนั้นมีกำไรถึง717ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 2.2% การส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง27กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนใน5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีรายรับถึง 1,360 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.9% รายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 11.3% ความเอารายรับของทั่วแขนงการถึง 68.5%รายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนติดตามข่าวเกี่ยวกับการส่งออกการบริการที่เน้นใส่ความรู้สูงของจีนใน5เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 12.2% ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการค้าจีนแสดงให้เห็นว่าใน5เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกการบริการที่เน้นใส่ความรู้สูงของจีนมีถึง 3,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนเป็นท่าเอียงการเติบโตที่มั่นเทียมการส่งออกทางด้านการบริการเน้นใส่ความรู้สูงเพิ่มไว้สมควรนับตั้งแต่เดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้มูลค่าการส่งออกมีถึง667กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 12.2% ในนั้นการส่งออกนำใส่ทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มขึ้น 64.9% การบริการวัฒนธรรมและการบันเทิงส่วนบุคคลได้เพิ่มขึ้น 50.1% เป็น2ของเขตที่เพิ่มขึ้นไวกว่าหมู่นอกจากนี้ภายใต้การสูงยุ่งการส่งเสริมทางด้านนโยบายการขยายการบริโภคทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆในระยะ5เดือนต้นปีนี้การส่งออกการบริการด้านการท่องเที่ยวของจีนมีถึง188กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 31.3% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนเป็นจังหวะการเติบโตไว้กว่าหมู่ใน5คงเขตการส่งออกการบริการทำอิฐมาฟังข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ที่ฮ่องกงจีนกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของครั้งที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมยงเสื่อมจอดฮอดตลาดร่วมกันสร้างศตวรรษใหม่แห่งการร่วมมือทางด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำของได้ร่วมกันปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่น การหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของตะข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าในภาคพื้นและอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำลันสร้างแม่น้ำของแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนและลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหารือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นร่วมกันและสมใจร่วมกันกลไกดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินอย่างเป็นทางการในปี2016ที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุหลายกว่า90ตื้อหยวนองค์การภาษีคุ้นหมิงเปิดเผยให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการมหอดวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุถึง90ตื้อกว่าหยวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารถแล่นได้ทั้งหมดหลายกว่า 22,000 กว่าขบวนใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านด่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุถึง17กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 33.7 จนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่ายบทบาทที่เป็นเส้นทางค้ำของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สืบต่อให้เห็นอย่างชัดเจนระดับการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันของภาคพื้นได้รับการยกสูงขึ้นอย่างมั่นเทียงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอสู่ทุกท่านได้รับฟังนำกันเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวและท่านผู้ฟังรายการชีวิตคนลาวจูเมืองจีน CMG FM 93 MHz และยาลมกับเพื่อนลาวนี้ทางรายการก็ได้ติดต่อโทรหาเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนรายละเอียดการสนทนาจะเป็นเมื่อใดนั้นติดตามรับฟังจากทางรายการได้สบายดี
1: สบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่าโทนี่บุพภารัตน์เนาะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ในเมืองกุ้ยหยางเนาะคือโรงเรียนว่ากุ้ยโจหมิงจูต้าเสียตอนนี้ได้มาศึกษาอยู่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้ว
0: โอ้เจ้าเว้าสู่ฟังเบิ่งดูเป็นเมื่อใดระยะที่มาใหม่ๆมาถึงปัจจุบันนี้ความแตกต่างมีหยังบ
1: ่ความแตกต่างก็คือแต่ละบอนมันจะบ่คือกันเนาะคือของเฮานี่มันอยู่จีนมันจะสะดวกสบายเรื่องการอยู่การกินไปนึงบ่คือจะอยู่เมืองอื่นอาหารพวกประเภทอาหารนี่ปลาแดกน้ำปลาลาวเป็ดเกลืออันนั้นนี่มีหมดเนาะคือของกินอยู่ลาว
0: โอ้
1: ใช้ชีวิตอยู่ลาวค่อนข้างจะบ่ต่างกันเลยจ้ะ
0: เจ้าน
1: ักศึกษาลาวที่เรียนอยู่เมืองกุ้ยหยางนี่รวมๆ 3-4 โรงเรียนประมาณเกือบ100คน
0: โอ้ก็แสดงว่ามีเพื่อนคนลาวแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศเนาะเฮาเรียนปัจจุบันนี้เรียนปี2นี่แม่นเรียนนําคนจีนเลยบ่หรือว่าเรียนนําต่างประเทศก็มีหรือว่าจังได
1: ๋เรียนนําคนจีนแม่นบางวีซ่าเนาะที่ว่าเฮาจะได้เรียนนําคนจีนแต่ว่าบางวีซ่าแม่นมีแต่นักเรียนต่างชาติเลยที่ว่าเรียนนํากันหมดเนาะห้องนึงเพิ่นจะรับบ่ก่ายประมาณ15คนเนาะถ้าแม่นมีแต่นักเรียนต่างชาติอันนั้นแม่นพวกที่น่าจะเริ่มปี1หรือว่าปีเกียมที่ว่าค่อนข้างเน้นเบาเสียงหรือว่าเน้นเรียนอักษรอย่างในโดยเฉพาะ
0: เจ้า
1: จะได้ให้เรียนนํากันเรียนด้วยกันอีกตอนนี้น้องศึกษาอยู่กุ้ยโจหมิงจูต้าเซียนที่แม่นเรียนสายบริหารธุรกิจ
0: ตัวนี้เป็นความตั้งใจเฮาเลือกอยากเรียนตัวนี้บ่หรือว่าแนวใดจังได
1: ๋แม่นล่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเฮาเนาะที่ว่าเฮาจะเลือกสายนี้เรียนเพื่อเอาไปพัฒนาอาชีพของเฮาอีก
0: ตามปกติกําหนดเวลาเฮาเรียนเฮาใช้เวลาอยู่จีนจักปีจบ
1: ถ้าเริ่มเรียนภาษาจีนแม่นถ้าเรียนปริญญาตรีก็ประมาณ5ปีถึงจะจบแต่ว่าคนที่ว่ามีประสบการณ์เรียนมาน้อยนึงแล้วเต็งระดับ4ขึ้นไปได้แล้วเนาะเพิ่นจะให้ขึ้นสายเลยมีอยู่ประมาณ4ปี
0: โอ้เฮาบ่ได้เตรียมภาษาถ้าจะเข้าสายเลยเน
1: า
0: ะถึงซั่นการที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนในระดับ3ระดับ4หรือบ่มีแล้วไปเตรียมอยู่พุ่นนี่คิดว่าข้อดีข้อเสียจังได๋ตามความคิดเน
1: า
0: ะ
1: ตามความคิดของเฮานี่แม่นขึ้นนําใจเฮาเนาะถ้าใจเฮาอยากเรียนเนาะเฮาเรียนอยู่บ้านเฮาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เปิดสอนหลายโรงเรียนเติบอยู่แต่ว่าเรียนอยู่จีนมีค่อนข้างดีอย่างนึงก็คือเฮาได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่เรียนประมาณ3เดือน4เดือนก็สามารถเว้าได้หรือว่าสนทนากับคนจีนก็บ่ได้ระดับแนว
0: เจ้าตอนมาเรียนนี่เห็นได้โรงเรียนได้ไปต้อนรับเฮาบ่หรือเฮามาเอง
1: เดินทางมามื้อแรกเนาะของพวกเฮานี่จะเป็นเฮาจะได้มาเองขี่ยนต์ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะสนามบินมาไตมาถึงสนามบิน

0: งแล้วมีรุ่นอาเก้ที่ว่าเรียนอยู่คุยอย่างนี้ที่โรงเรียนเฮามาครับอยู่สนามบินคุณมิงเนาะแล้วท่านจะพานำพาเฮากับโรงเรียนไปรายงานตัวกับอาจารย์มามื้อแรกเนาะก็เก็บบอนนอนเฮาหรือว่าอาจารย์เพิ่นจะจัดห้องให้เฮานอนเนาะว่าเฮาจะได้นอนแบบไหนห้องแบบไหนรายละเอียดอันนี้แม่นอาจารย์เพิ่นจะจัดการให้หมดต่อมาเนาะเฮาสิได้ไปกวดสุขภาพสิ่งต่างๆเนาะที่อาจารย์เพิ่นมอบให้เฮาเฮ็ด
1: เจ้าเป็นได้มีความตื่นเต้นนะได้บ่หลังจากที่เข้าไปสู่โรงเรียนย่างเข้าไปโรงเรียนที่ตนเองจะได้เรียน
0: รู้สึกตื่นเต้นหลายเพราะว่าเฮาได้กลับมาเรียนอีกเทื่อนึงเพราะว่าช่วงโควิดแม่นพอได้จบการเรียนเนาะแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตเทื่อนึงแล้วรู้สึกดีหลายได้เจอหมู่เจอครูหลายคน
1: เจ้าใช้ชีวิตมาปี2ปีมานี่มีอันใดประทับใจอยู่ทางกุ้ยย่างทําเรียนและใช้ชีวิตในปัจจุบันนี
0: ้ความที่ว่าเฮาเห็นเป็นคนจีนอยู่ในเมืองกุ้ยย่างนี้เนาะคือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนิสัยดีนิสัยคือบ้านเฮาเนาะอ่อนโยนคือเพิ่นเปิดร้านอาหารเนาะเฮาเป็นลูกค้าประจําเพิ่นบางเทื่อเฮาไปเพิ่นก็อยากว่าเลี้ยงข้าวเฮาเลยก็ได้เนาะบางเทื่อเฮาเป็นลูกค้าประจํา
1: โอ้
0: จิตใจดีแต่คนเมืองอยู่กุ้ยย่างนี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันประทับใจที่สุดนี่เป็นโรงเรียนเนาะเพิ่นมีกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติตลอด
1: มี
0: สู้เดือดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเว้าถึงประเทศลาวนี่ทั้งเพื่อนคนจีนกุ้ยย่างนี่ฮู้บ่ประเทศลาวแหละฮู้จักคนลาวหลายขึ้นบ่ตามเฮาคิดตามเฮาได้เว้าตามเฮาได้สัมผัสตัวจริง
0: ตามเฮาได้สัมผัสตัวจริงเนาะคือเวลาเฮาขึ้นแท็กซี่อยู่จีนเนาะหรือว่าย่างไปนั่นไปนี่ไปเลาะเนาะคนจีนเขาเห็นเฮาร่วมกันเนาะเขาถามเขาถามว่าเฮาเป็นคนมาแต่ไสคือเฮาเว้ากันเป็นหยังคือบ่เข้าใจนะก็บอกว่าเฮามาแต่ประเทศลาวประเทศลาวติดกับคุณมิงใกล้ๆนี่เพิ่นว่าโอ้ประเทศลาวว่ะ
1: เออ
0: แล้วมาทางหลายบนท่องเที่ยวมีหลายเป็นหลวงพ่อบางนะคือคนลาวคนจีนอยู่นี่เขาก็ฮู้ว่าหลวงพ่อบางก็เป็นเมืองมรดกโลกนะเขาก็ฮู้ว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยว
1: โอ้เจ้าแล้วเว้าถึงการใช้ชีวิตก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะบ่ว่าจะหอพักบ่ว่าจะบ่อนทําบ่อนเฮียนและความสะอาดบ้านเมืองเขาเจ้าเป็นจังได
0: ๋ความสะอาดนี่แม่นเฮาให้10เลยเนาะเพราะว่าจีนมีระเบียบเรื่องพวกนี้หลายเพราะว่าเขาบ่ค่อยจะทิ้งขี้เหญ้าซะซายเน
1: า
0: ะคือแบบมีทางขี้เหญ้าอยู่ไสเขาจึงเอาไปทิ้งบ่ว่าบ่อนสาธารณะหรือว่าอยู่ในห้องเฮียนหรือว่าอยู่ตามระเบียบอันนี้ต่างๆเพิ่นจะบ่ทิ้งดูแลเด็ดขาดจีนเป็นระเบียบจีนเพิ่นจะเข่งเรื่องความสะอาดก็ถือว่าโอเคระดับนึงเลยเนาะคือขี้เหญ้าเป็นตุกน้ําเป็นถุงพลาสติกนะอันนี้เขาจะบ่ค่อยเห็นตามพื้นบนที่เฮาย่างคอนกรีตอันนี้เลยเพิ่นจะเอาทิ้มแล้วจะมีคนมาเก็บทุกๆ1ชั่วโมง
1: โอ
0: ้เป็นพวกพนักงานอนามัยเพิ่นจะมาเก็บ
1: ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวมาเล่นหรือว่ามีหมู่ครูไปยามอยู่กุ้ยย่างนี่คิดว่าเฮาอยากพาเขาเจ้าไปฮู้หยังไปเห็นหยัง
0: สมมุติว่าแม่นหมู่เฮามาหรือว่าครอบครัวเฮาเนาะมาเล่นนี่เฮาก็สิได้พาเพิ่นไปเที่ยวบนวัฒนธรรมอยู่เมืองกุ้ยย่างนี้เช่นชนเผ่ามงมีชนเผ่ามงแล้วก็มีตึกห้างที่มันใหญ่พัฒนาไว้ภายใน5ปี10ปีก็สร้างแล้วเนาะแล้วคนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นถือชนเผ่ามงแล้วเพิ่นมาฟ้อนมาเต้นแฮวคือชนเผ่าบ้านเฮาเนี่ย
1: โอ้จ้ะคล้ายกันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติอยู่ทางพุ่นจะได้จัดอยู่บ
0: ่เพิ่นจัดทุกปียายคือบ่ว่าจะเป็นเทศกาลนั้นนี้เนาะคือพุ่นจีนบ่หรือว่าเป็นชนเผ่าของเพิ่นเองเนาะคือเขาเอิ้นว่าเหมียวจูเนาะเหมียวจูเป็นชนเผ่าของคนจีนเพิ่นชนเผ่ามงคือชนเผ่ามงบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็มีจัดทุกปีมีสมาแสดงอยู่เฮียนเฮาแล้วก็มีให้เฮาไปสถานที่เบิ่งชนเผ่าเมืองนี้บ่อนนี้เป็นจังซี่เนาะเฮาสิได้ไปเปิดตาเบิ่งหลายบ่อนจ
1: ังจังเจ้าๆเรื่องห้องห้อยประวัติศาสตร์สิ่งเก่าแก่บูฮานนี่อยู่ทางพุ่นยังรักษาไว้ดีบ่มีคนไปเล่นไปเที่ยวและเฮาเห็นเป็นจังได
0: ๋ตามที่น้องเคยไปมานี่แม่นบ่อนประวัติศาสตร์ของสําคัญล่ะบ่ว่าจะเป็นเก่าแก่100ปี1000ปีเพิ่นก็ยังรักษาดังเดิมคือเก่าบ่ให้ประชาชนเนาะเข้าไปแตะต้องอย่างเป็นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าแม่นเอิ้นบ้านเฮาก็คือเป็นมรดกของบ้านเมืองเพิ่น
1: เจ้า
0: เฮาบ่สามารถไปฮู้ได้บางบ่อนเนาะแต่ไปเบิ่งได
1: ้เออไปจับไปบายไปขีดไปเขียนไปยกไปย้อนี่บ่ได้แล้วเนาะได้แต่เบิ่งซื
0: ่
1: อ
0: ๆบ่ได้เลย
1: เออเพราะว่าคันคิงเก่าแก่ไปต้องไปจับมันเทื่อมันหักมันเพบัดซี่มันบ่สามารถประเมินราคาได้เด้เจ้าเจ้า
0: บ่สามารถประเมิน
1: จ้าเอาเฮาจะพักฟังเพลงน้อยนึงจักหน่อยกลับมาล้มกันตื่มเนาะเอาตอนนี้เชิญทานฟังเพลงมวลๆจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ยังอยู่กับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนได้โอ้ล้มสนทนากันหลายเรื่องราวของชีวิตมีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากมีทั้งสิ่งท้าทายต่างๆและอุปสรรคอื่นๆที่เข้ามาก็สามารถผ่านผ่าปัญหาได้สามารถเอาความรู้มาให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีแต่การใช้ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อสำเร็จการศึกษาโรงเรียนที่เฮาเรียนอยู่ในตอนนี้นี่ได้ยินมาว่ามีเพื่อนคนจีนเรียนภาษาลาวนําแม่นบ่หรือว่าจังได
2: ๋ด้วยแม่นหลายมีอาจารย์เพิ่นสอนเป็นภาษาลาวเนาะสอนเป็นภาษาลาวคือเริ่มต้นบ้านเฮาเลยเนาะคือเรียนอนุบาลเรียนปี1ป1ป5ซี่ก็คือบ้านเฮาเลยเนาะ
1: โอ้
2: เรียนเพิ่นจะสอนคืออยู่บ้านเฮาเลยสอนให้เว้าสอนให้เขียนเป็นคืออยู่บ้านเฮาคือคนจีนบางคนเนาะเพิ่นก็เว้าภาษาลาวได้อาจารย์ก็เก่งระดับหนึ่งคือคนลาวเลยเนาะอาจารย์อยู่จีนจากคนจีนเป็นเราภาษาลาว
1: สั้นแสดงว่าเฮามีโอกาสได้ล้มภาษาลาวกับเพื่อนคนจีนหรือเพื่อนคนจีนฝึกภาษาลาวกับเฮา
2: แลกเปลี่ยนกันเนาะไอ้คือเฮาคําศัพท์ใดที่ว่าเป็นคําศัพท์ยากๆภาษาจีนเนาะเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามเพื่อนคนจีนแต่คือคนจีนเพิ่นบ่ได้เนาะคํานี้ว่าจังได๋มีหยังเฮาก็ให้คําปรึกษาเพิ่นได้เฮาก็บอกเพิ่นว่าความหมายมันจังซี่เนาะพอได้แลกเปลี่ยนกัน
1: เจ้านักศึกษาลาวที่มาเรียนอยู่ประเทศจีนนี่กิจกรรมออกนอกโรงเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆนี่มีหลายแม่นแท้บ่หรือว่าจังได
2: ๋เจ้าแม่นหลายมีหลายแฮงคือเดือนนึงจะมีอยู่ประมาณ 2-3 เทื่อใดแล้วพอรถทัวร์โรงเรียนจะพาไปเนาะคือบางบอนเฮาจะได้อาจจะได้ค้างคืนเนาะไปนอนโรงเรียนก็พาไปได้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนรับผิดชอบทุกอย่าง
1: เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเนาะตัวนี้คิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นคนลาวเฮาที่ได้ไปเรียนอยู่หั่น
2: น้องคิดว่าค่อนข้างดีระดับนึงเลยเพราะว่าเฮาใช้ชีวิตอยู่เฮือนเนาะเฮาจะบ่ได้คือใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาต้องได้ฮู้วิธีเอาตัวรอดของตัวเองก่อนไปทัศนะบนไกลๆเนาะจะได้ไปสัมมนางานเนาะคือจะได้ไปนั่งฟังคือนักธุรกิจที่ว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จเพิ่นมาบรรยายให้เฮาฟังเนาะว่าก่อนเพิ่นจะประสบผลสําเร็จได้เพิ่นต้องผ่านบอนนี้มาเนาะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าคําศัพท์นี้แม่นจังซี่ถ้าสมมุติว่าเฮาฟังแล้วเฮาบ่เข้าใจ
1: ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทั้งกําไรชีวิตแต่ถ้าจะไปแบบสั้นจ่ายเงินเองนี่คือสิหมดหลายเติบเลยเนาะ
2: เจ้าแม่นล่ะสิหมดเงินหลาย
1: เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในทั่วประเทศแหละสําหรับอยู่ประเทศจีนตามที่โคโซกเห็นมาแล้วก็ตัวจริงที่น้องได้ไปสัมผัสเนาะจังซั่นว่ากลับมาเบิ่งคืนว่าเรื่องราวของคนจีนเฮาเห็นกับเจ้านี่ความอดทนความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลานี่นะมันแม่นแนวนั้นแท้บ่ตามหลายคนเว้ามา
2: แม่นแท้ไอ้เพราะว่าเวลาที่สําคัญแฮงเนาะคือเข้าโรงเรียนเฮาเวลาเฮาเข้าโรงเรียน 10:30 ถ้าเฮาไป 10:31 ก็ถูกหักคะแนนแล้วถูกหมายว่ามาช้าก็ถึงคะแนนไปเลยเวลาจีนนี่สําคัญเนาะคือเวลานัดอาจารย์นัดนักศึกษาไปรวมผู้ใดมาช้าเพิ่นก็ตักเตือนเนาะแล้วก็หักคะแนนเวลาของจีนสําคัญหลาย
1: โอ้ครูอาจารย์นี่เพิ่นก็ใจดีนํานักศึกษาอยู่บ่เพิ่นก็หักกับแพงให้ความช่วยเหลือเบิ่งแยงเฮาดีอยู่บ่อยู่ทางประเทศจีนนั่น
2: นักศึกษาต่างประเทศเนาะเพิ่นจะดูแลเป็นพิเศษดูแลค่อนข้างดีนิดนึงเพราะว่าเพิ่นก็เข้าใจเนาะว่าเฮามาต่างถิ่นต่างบ้านต่างจะบอกเขาจะสอนว่าอันใดบ่ควรเฮ็ดอยู่เมืองนี้อันใดเฮาไปแสงเฮาต้องได้ระมัดระวังอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาตลอด
1: แสดงว่าเฮาก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายบางอย่างบางโตนําแม่นบ่เรื่องระเบียบของสังคมนี่นะเฮาก็ต้องได้รู้คือกันเด้เน
2: าะเพราะว่าอยู่ที่นี่ถ้าเฮาจะขี่รถจักรเนาะขี่รถจักรมันจะผิดกฎหมายต่อบ้านเมืองเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีกับขี่แล้วก็รถนักศึกษาต่างประเทศซื้อบ่ได้อยู่บางเมืองแต่ว่าถ้าขี่ได้ก็ขี่ในโรงเรียนตำรวจเพิ่นให้ขี่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาขี่ออกบริเวณนอกโรงเรียนไปหนทางใหญ่หนทางจีนใหญ่หลายเนาะคือเฮาขี่ออกไปหนทางใหญ่บ่ใส่หมวกกันน็อก เพิ่นก็ตักเตือนเนาะให้เฮาใส่แล้วก็
1: เจ้า
2: ให้เฮาไปได้นะแต่ว่าเพิ่นจะบ่ได้ปรับใหม่เงินบ่ได้อีหยัง
1: อือ
2: ถ้าเพิ่นฮู้ว่าเป็นนักศึกษาต่างประเทศ
1: เจ้าเจ้าเจ้าการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่จากเป็นวัยหนุ่มอยู่ประเทศลาวมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเฮาฮู้สึกว่าเฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นบ่ต่างจากตอนอยู่ลาวแนวใดบ
2: ่ฮู้สึกว่าเขาต้องได้ใหญ่ขึ้นเองอีหลีเพราะว่าเขาบ่มีไผเขาบ่มีซอยคืออยู่เฮือนเฮาน่ะ
1: อ
2: ันนี้เขาต้องได้เอารู้วิธีเอาตัวรอดเนาะของคือเฮาอยู่น้ําหมู่หลายคนเฮาสิใช้ชีวิตคืออยู่เฮือนเฮามันบ่เป็นไปบ่ได้แล้วก็สําคัญคือการแต่งกินเนาะการแต่งกินเฮาคือเฮาจะกินอาหารลาวๆเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเองเนาะบ่มีให้เฮ็ดให้เฮาได้อันนี้เฮาต้องได้พึ่งตัวเองต้องได้พึ่งตัวเอง
1: แสดงว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮู้รับผิดชอบหน้าที่การเฮียนเวลาเครื่องนุ่งของถืออาหารการกินเงินที่ได้มาแต่ละเดือนฮู้จักบริหารฮู้จักใช้จ่ายอันนี้ก็ถือว่าให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ในตู่จ้ะมาเว้าเรื่องการเฮียนนี่การเฮียนเอาภาษาจีนเพื่อให้ตนเองได้ฮู้ภาษาจีนหลายขึ้นหลายขึ้นนี่โดยส่วนตัวเฮาเฮียนจังได๋เฮาเฮ็ดแนวใดเพิ่มเติมอีก
2: คือความคิดของน้องนี่แม่นจะเฮ็ดให้น้องๆที่ว่าสนใจมาเฮียนจีนใหม่เนาะที่สําคัญเลยเนาะเฮามาใหม่คำศัพท์สำคัญเนาะที่ว่าอยากบอก

0: ำศัพท์สำคัญเขาว่าจำเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้คือเขาอ่านคำศัพท์จือมือละหาคำศัพท์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมือละหาคำศัพท์เขาก็เริ่มจะพัฒนาตัวเองภายใน3เดือนก็เป็นไปได้ละประมาณนั้นแหละ
1: เรื่องการรักษาสุขภาพนี่ถ้าว่ามีแต่ไข้มีแต่ป่วยสิมีผลบ่ต่อการเรียนการเอาความรู้เฮามันมีผลสะท้อนบ
0: ่ถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นไข้อยู่นี่เนาะมันก็มีผลต่อการเรียนเนาะคือวิชานึงทางเฮาบ่ไปก็สําคัญเลยสําคัญเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะบ่ได้มาทวนคืนให้เฮาเนาะ
1: โอ้
0: เฮาบ่ไปวิชานึงเพิ่นก็เรียนไปเรื่อยๆเพิ่นก็ได้สอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละบทแต่ละบทไปเนาะคือเฮาเป็นไข้เนาะอาจารย์เพิ่นจะติดตามเฮาว่าเออเฮาเป็นไข้ประมาณใดถ้าเป็นแฮงเพิ่นจะอาจารย์เพิ่นจะพาไปคุณหมออีกเลยโรงเรียนจะพาคนพาไปแล้วก็จ่ายค่าจ่ายค่าคุณหมอนั้นนี่ให้เฮาบ่สุอย่าง
1: ดีแท้บ่ต้องเป็นไข้เป็นเจ็บเป็นป่วยหยังรักษาสุขภาพและหยังเฮียนนี่เน
0: า
1: ะ
0: รักษาสุขภาพตัวเอง
1: ความหวังกับการเฮียนเทื่อนี้แม่นมีแนวใดกับการเฮียนเทื่อนี
0: ้ความหวังของเฮาก็คือภาษาจีนแม่นเฮาต้องได้ก่อนกลับไปเนาะเฮาต้องได้เฮาต้องตั้งใจเพราะว่าปี4นี่ปี3เริ่มปีหน้าปี3ปี4มันจะยากค่อนข้างยาก
1: เจ้า
0: ได้เฮ็ดบทได้เฮ็ดพรีเซนต์บทอาจารย์นั้นนี้เฮาต้องได้ตั้งใจกว่านี้เนาะถ้าสมมุติว่าเฮายังบ่เอาใจใส่ในการทําเรียนมันจะมีผลกระทบต่อท้ายปีเนาะหรือว่าปีก่อนที่เฮาจะจบ
1: เจ้า
0: คือน้องจบไปนี่แม่นคิดว่าจะได้กลับไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองที่ว่าอยากเฮ็ดครับศึกษาเพื่อธุรกิจของตัวเอง
1: เจ้าเจ้าอยากบอกหยังครับน้องๆที่คิดอยากจะมาเรียนประเทศจีนอยากมาเรียนภาษาจีนอยากมาเรียนหลายๆสาขาวิชาอยู่ที่ประเทศจีนว่าเฮาต้องเตรียมตนเองแนวใดเพื่อไปฮอดจีนแล้วเฮาจะได้ดีขึ้นบ่ให้ตกทาหับกับสังคมกับการใช้ชีวิตแบบนี้โดยเอาประสบการณ์ของน้องเองมาแนะนําให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆของเฮาที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี
0: ้น้องๆคนใดที่ว่าอยากมาทําเรียนศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนเนาะคือน้องๆที่กําลังจบเนาะถ้าคิดจะมาเรียนจีนเป็นถ้าบ่เอาใจใส่หรือบ่ตั้งใจทําเรียนเนาะเป็นเฮาจะเสียเงินล้าเฮาจะเสียเวลาพร้อมถ้าเฮาบ่ตั้งใจเรียนถ้าเอามาเนาะถ้าเฮามานี่เฮาต้องอยากรู้อยากเห็นหลายๆอย่างเฮาต้องได้รู้ได้เห็นหลายๆอย่างเนาะคือคล้ายๆของเอิ้นคือกําไรชีวิตของเฮาเนาะเฮาต้องได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะวิธีเรียนนี่แม่นขึ้นนําคนเนาะว่าถ้าแม่นน้องตั้งใจเรียนเนาะน้องก็ได้เนาะแต่ว่าคนลาวกับคนลาวเพิ่นอยู่นี่เพิ่นช่วยเหลือกันคือตัวใดบ่ได้เฮาก็ซอยกันเนาะเพิ่นก็ถามครับก็คําศัพท์ใดเฮาบ่เป็นเพิ่นก็เรียนนํากันเนาะคือสังคมอยู่นี่นี่ค่อนข้างดีเวลาออกไปข้างนอกเนาะหรือว่าเวลาไปลิ้นไปเที่ยวหลายๆบ่อนเนาะจะไปกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าบ่ค่อยจะไปคนเดียวแต่ว่าความปลอดภัยอยู่จีนนี่ปลอดภัย 100% เนาะบ่ค่อยจะมีมิจฉาชีพหรือว่าคนบ่ดีเนาะ
1: จะ
0: บ่ค่อยมีอยู่เมืองนี่อยู่เมืองกุยาง
1: โอ้เจ้า
0: ก่อนอื่นเนาะต้องขอขอบใจพ่อกับแม่เนาะไอ้น้องคนที่ว่าซัพพอร์ตเฮาเนาะมาถึงจุดนี้ได้มาเรียนถึงจุดนี้ได้ถ้าบ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาเนาะเฮาก็บ่ได้มาเรียนบ่มีโอกาสได้มาเรียนอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเฮานี่แม่นเพิ่นบ่ได้สัญญาเนาะเพิ่นบ่ได้คาดหวังมาเฮาว่าจะให้เฮาเรียนเก่งเอาลําดับต้นๆมาปานนั้นแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้แบบใดก็เรียนแบบนั้นคือถ้าเฮาตั้งใจเนาะคือเฮาอยากได้เฮาก็ตั้งใจเอาเองเฮาก็เฮ็ดเอาเองเนาะเฮาเป็นผู้ชายเนาะเฮาต้องดิ้นรนหน่อยนึงต้องเอาใจใส่ตั้งใจทําเรียนหน่อยนึงเพื่ออนาคตของตัวเอง
1: เป็นคําเว้าที่ถูกต้องและของพ่อแม่เนาะเว้าสั้นๆแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้งลูกอยากได้หยังลูกต้องการอยากเป็นหยังในอนาคตแม่นลูกค่อยคว้าเอาเองโอกาสที่มีแม่นเฮาสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเฮาได้พ่อแม่ก็เพียงแต่ให้กําลังใจให้เฮาในการสู้ชีวิตในการเอาความรู้อยู่ที่ประเทศจีนจังซั่นว่าทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน CMG FM 93 MHz ขอแสดงความขอบใจกับน้องที่สละเวลามาลมสนทนาในรายการนี้เพื่อให้เพื่อนคนลาวอยู่ประเทศลาวได้รู้จักเรื่องราวของคนลาวอยู่ที่ประเทศจีนขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาและมีสุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: ครับขอบใจให้ได้หลายเด้อ
1: ครับขอบใจ

าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนเซือนอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนFM 93 MHz

0: ไหลอย่าซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนมาถึงตอนท้ายรายการแล้วตอนท้ายรายการนี้นำเสนอหูวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ท่านมาหูเกี่ยวกับใบซาท่านเคยชมวิธีการทรงซาของจีนหรือบ่ทำกลางเสียงดนตรีแบบบูฮานของจีนที่อ่อนส้อยอ้อยอิงผู้ทรงซาค่อยๆใส่ซ่อนซาตักใบซาปล่อยลงไปในกะแล้วเทน้ำเดือดเข้าไปหลังจากนั้นสั้นกวยเบาๆและเทน้ำซาสุดทำอิดถิ่มใส่ถาดทรงน้ำซาแล้วเติมน้ำเดือดใส่กาอีกเทอหนึ่งล้อถาข้าวหนึ่งจึงลิ้นใส่จอกที่ประดิษฐ์อย่างประณีตงดงามและมอบให้แขกซึ่งบรรดาแขกสามารถค่อยๆจิบน้ำซาไปเรื่อยๆปัจจัยสำคัญในการทรงซาแม่นใบซาน้ำซาอุณหภูมิของน้ำสุดทรงซาและบรรยากาศเป็น5สิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการทรงซาของจีนในแต่ละครอบครัวชาวจีนทั่วไปการทรงซาและการดื่มซาบ่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนคือแนวนี้เพียงแต่ใส่ใบซาและเทน้ำห้อนใส่จอกหยกดื่มโดยกงเลยการดื่มซาเป็นความสิ้นเคยทางด้านวัฒนธรรมที่ซึมเข้าสู่สายเลือดของชาวจีนแล้วคนจีนใช้การทรงซาในการต้อนรับแขกเวลาพบปะหมู่ตลอดจนรักษาสุขภาพเป็นต้นซาจีนมีชื่อเสียงมีหลายชนิดเช่นซาหลงจิงซาเทกวนอินซาผู้เอ๋อและอื่นๆในท้องถิ่นต่างๆของจีนมีประเพณีการดื่มซาที่แตกต่างกันเช่นสาวปักกิ่งดื่มซาด้วยถ้วยใบใหญ่สาวแขวงฟูเจี้ยนดื่มซากังฟูเป็นต้นท่านอยากฮู้บ่บ่าคนจีนเริ่มดื่มน้ำซาตั้งแต่เวลาใดซามีต้นกำเนิดที่ประเทศจีนผู้ที่ค้นพบซาคือเปลี่ยนตื้อบรรพบุรุษชาวจีนที่มีอีกหนึ่งชื่อว่าเซินหมิงในยุคสมัยหินบูฮานห่างจากปัจจุบัน 5,000 ปีแล้วขณะที่เพิ่นใส่หม้อต้มน้ำในป่าพอดีมีใบไม้หลายใบตกใส่หม้อต้มเมื่อน้ำฝดเดือดแล้วปรากฏว่ามีสีเหลืองอ่อนๆหลังจากดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นช่วยแก้กระหายเป็นอย่างดีเซินหมิงมีประสบการณ์ในการลองชิมสมุนไพรมาห้อยกว่าสนิทจึงมั่นใจว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เริ่มเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นสาระน่าฮู้ปิดท้ายรายการในรายการชีวิตคนลาวจูเมืองจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับใบซามีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังก็พบแบบบังเอิญโดยที่บรรพบุรุษของจีนเข้าไปต้มน้ำอยู่ในป่าแต่มีใบไม้นี่ตกลงใส่จากนั้นก็เป็นสีเหลืองดื่มกินก็ฮู้สึกว่ามีชีวิตชีวาสุดท้ายก็ฮู้ว่านี่แม่นใบซาขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์ลำลาท่านไปก่อนลาก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมปัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เจ้าจีนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี้ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านยันกับเผ่าฮุ่นก็เลยใช้นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปาดทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชวนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพที2คนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื้อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเยอยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผาหุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่ายินดีช่วยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีขั้นอีกคนนึงช่วยขั้นฮู้หันเยท่อนโฮมเผาหุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ขั้นฮู้หันเยไปฮอดช้างอันเทือที่3และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งฉลาดข่านฮู้หันเยฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นนิงหูเยี่ยนซื้อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี้ยงสัตว์ของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน

ควัดกาประทับการควัดกาประทับก็แม่นเอามีดแทนฟอยควัดใส่อุปกรณ์ใดหนึ่งตามตัวหนังสือที่เขียนแล้วหรือรูปที่แต้มแล้วมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เอาการเขียนงามประสานกับการควัดที่มีอยู่ในจีนเท่านั้นมีคนคาในสองด้านคือไส้สอยและเสื่อนสมได้เครื่องศิลปะที่ควัดนั้นแม่นกาประทับตัวหนังสือที่ถือควัดนุ้นออกมาเอื้อนว่าหยางเหวินตัวหนังสือที่ควัดลุกลงเอื้อนว่ายิ่งเหวินอยู่ด้านซ้ายของกาประทับควัดซื้อน้ำสกุลของผู้ควัดและวันเดือนปีที่ควัดนี่เอื้อนว่าเปี้ยนขวานซึ่งส่วนลายใส่อิงเหวินทำอิฐกาประทับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานและสัญลักษณ์ของสิทธิ์อำนาจจนมหาราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นเครื่องศิลปะศิลปะการควัดกาประทับเป็นหู้เป็นทางขึ้นในราชวงศ์ซุ่งและเหยวนและนิยมกันในท้ายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงในระยะนี้ในปรากฏมีนักควัดและแบบแผนการควัดอย่างหลากหลายผู้มีชื่อเสียงมีเหวินเผิงที่ถูกเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของการควัดกาประทับเหอเจิ้นติงจิ้งเติ้งซือรูชีไบสือและผู้อื่นแบบตัวเขียนที่มักใช้ในการควัดแมนจ้วนซูนอกนี้ยังมีลี่ซูไข่ซูและแบบตัวเขียนไว้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มาควัดมีแก้วใสยกโลหะเข่าซัดงาสร้างไม้ไผ่ต้นไม้และหินเป็นต้นในนั้นใส่หลายกว่ามูแม่นหินหินที่นักควัดมักที่สุดมีหินชิงเทียนโซซันช่างขวาและปาลินเป็นต้นในจีนปัจจุบันศิลปะควัดกาประทับได้รับความเอาใจใส่จากวงการต่างๆและก็ได้รับความนิยมชมชอบจากสาวหนุ่มเยาวชนทั่วไป

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงในระยะปีเทียนเปาห้องไต้เฉวียนจงเถาแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนพวกของบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ขังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดหน่อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสื่อสื่อหมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีชางอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสได้ทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างดวงลายราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ร่วมกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460

吴闽吴越楚汉代平代蜀郎唐代汉เหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แคว้นปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองไคเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นยูจีนยังมีอำนาจของซุนเผ่าซวนหน่อยเซนเหลียวและเซี่ยตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซุนเผ่าหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข่าค่ายเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งไต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมงกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามงกลได้ดับสวนราชวงศ์เซี่ยตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลข่านตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนอย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับสูญกำลังที่เศษเหลือของราชวงศ์ซ่งไต้แล้วทอนโฮมทัวประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู้หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถึกล่มสลายและยานี่การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอโรปบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถึกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถึกน้ำใส่ในการเดินทะเลและปฏิสังวิธีพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลเพิ่นได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน

那康困难以困争，又近สมัย武汉，那康编钟，门坑ดนตรีสนิดหนึ่ง，ที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิด，ซึ่งประกอบเป็นจุ，โดยอิงตามความน้อยใหญ่，ทำนองและความสูงต่ำของเสียง，แขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสียบดนตรีแม้นใส่ค่อนไม่น้อยไปเคาะเสียงละครั้งทั้งด่างแห้งทั้งมวลละครั้งของคนนั่งหยีแขวนจึงแม้นละครั้งขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนั่งหยีของแขวนจึงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินละครั้งขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นถึงสั้นกลางและสั้นลุ่มมีทหารท้องสำลิดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบคงทนละครั้ง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลละครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า200กิโลจำนวนน้ำนักและปริมาตรของละครั้งสุดนี้ก็เห็นน้อยในละครั้งต่างๆฝีมือของละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั่นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์ของดนตรีบูฮั่น

รูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงรูปแต้มของราชวงศ์ซ่งไต้นอกจากแต้มคนภูผาแม่น้ำดอกไม้และนกแล้วยังมีรูปแต้มชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมตัวเมืองและชนบทรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงแม่นแต้มโดยจังเสือตวนในท้ายราชวงศ์ซ่งเหนือและต้นราชวงศ์ซ่งไต้เป็นรูปแต้มที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดรูปแต้มนี้ในแต้มวิวของสองฝั่งแม่น้ำเปี้ยงเขอของราชธานีตงจิงคือเมืองไคฟงแขวงเขอนานในปัจจุบันของราชวงศ์ซ่งเหนือในเวลาก่อนและหลังบวนชิงหมิงปัจจุบันรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงถือเก็บรักษาอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์วังบูฮานปักกิ่งรูปแต้มนี้ยาวหลายโดยแบ่งเป็น3ภาคส่วนคือภาคส่วนที่1ในแต้มกองล้อที่ตั้งเครื่องนักกองหนึ่งกำลังย่างไปหน้าอยู่ตามฟังอยู่ซานเมืองในตอนเช้าภาคส่วนที่2ในแต้มสภาพการเดินทางที่แออัดทั้งแม่น้ำเปี้ยงเขือโดยเฉพาะแมนขัวหูบสายห่มอยู่ทั้งแม่น้ำอยู่ทั้งขัวมีคนและรถส่วนไปมาอย่างคับค้าหนาแน่นคือขึ้นที่สุดภาคส่วนที่3ในแต้มหูบวิวของถนนหนทางในเมืองมีทุกบรรยากาศคนสัญจรไปมาตามถนนรูปแต้มนี้กว้าง 25.5 ซมยาว 5.25 ซมในแต้มรูปคนประเภทต่างๆ800กว่าคนสักใหญ่94โตต้นไม้170กว่าต้นรูปนี้ในแต้มภาพของสวนพักอยู่ซานเมืองเปี้ยนเหลียงการคมนาคมขนส่งทั้งแม่น้ำเปี้ยน

เฮือสภาพการค้าขายตามถนนจุดพิเศษของเฮือนตามสองฝากถนนผู้ลากเฮือที่กำลังออกแรงงานยังขนเขียวเจ้าขนมุนนายที่อยู่สบายสบายครัวสายห้องที่สง่าผ้าเผยกำแพงเมืองที่สูงพร้อมด้วยรถคันหามอูดด้วนแต่แต้มคือของแท้รูปแต้มนี้ดึงดูดใจหลายมีคุณค่าสูงไม่หับความนิยมสมชอบโดยทั่วไปจากคนทั้งหลายและถึกนักแต้มรูปหลายคนเฮียนแบบรูปแต้มวิวถึงแม่น้ําในวันบุญชิงหมิงในซองแสงถึงโสมหน้าตัวเมืองตงจิงในราชวงศ์ซ่งเหนือโดยกงแม่นข้อมูลสําคัญในการค้นคว้าเมืองตงจิงในราชวงศ์ซ่งเหนือ

การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนก๊กเล้าทั่วป๋าที่สางราชวงศ์ไว้เหนือและทอนฮ้มภาคเหนือของจีนนั่นแม่นก๊กเล้าที่เก่งหลายของเผ่าเซียนไปทําอิดก๊กเล้าทั่วป๋าบ่มีเฮือนอยู่ตัวหนังสือและกฎหมายในสมัยราชวงศ์ไว้และจีนข้าเจ้าล้อเลี้ยงสัตว์และย้ายไปทุ่งหญ้าที่อยู่ภาคใต้ของผู้ยินชันกลายเป็นหัวหน้าของ36ก๊กเล้าของเผ่าเซียนไปและเริ่มสร้างเฮือนอยู่ถาวรผลิตกสิกรรมและค่อยๆเข้มแข็งขึ้นในปี386ทั่วป๋ากุ้ยสืบทอดบัลลังก์เปลี่ยนชื่อของราชอาณาจักรเป็นเว่ยในปี439ทั่วป๋าเทาฮ่องเต้ไทหูทอนโฮมภาคเหนือเฮ็ดให้สถานการณ์แตกแยกโต้สู้กันเป็นเวลาห้อยกว่าปีนั่นสิ้นสุดลงแต่ว่าการปกครองของราชวงศ์ไว้เหนือในระยะต้นอยู่ในสภาพบ่สงบเรื่อยๆข้อกระแจที่สามารถปรับปรุงอำนาจการปกครองนั่นแมนยูบอนว่าควรเปลี่ยนแปลงฮีด

ีเก่าของเผ่าเซียนไปและหั่นเป็นเผ่าฮั่นโดยไว้ฮงเต้เซี่ยววันที่ซื่อว่าทั่วป๋าหงแม่นนักการเมืองที่เก่งของราชวงศ์ไว้เหนือพระองค์เห็นว่าถ้าอยากปรับปรุงการปกครองที่เป็นเอกภาพกันก็ต้องรับเอาวัฒนธรรมของภาคกลางเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีที่ล้าหลังของเผ่าเซียนไปปี490ฮ่องเต้เซี่ยววันบริหารบ้านเมืองโดยตนเองตกลงสืบต่อปฏิบัติมาตรการปฏิรูปที่ริเริ่มโดยแม่ของเพิ่นเร่งรัดบาดเก้าที่หันเปลี่ยนฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเซียนไปและหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างฮอกด้านปี494ฮ่องเต้เซี่ยววันย้ายราชสถานีจากเมืองผิงเฉิงคือเมืองต้าถงแขวงซานซีในปัจจุบันไปสู่ลั่วหยางหลังจากนั้นฮ่องเต้เซี่ยววันก็ได้ปฏิบัติมาตรการปฏิรูปต่างๆเนื้อในต้นต่อของการปฏิรูปแมนปฏิรูประบบเจ้านายเรียกฮ้องให้คนเผ่าเซียนไปนุ่งสุดของเผ่าฮั่นคนเผ่าเซียนไปที่อายุต่ำกว่า30ปีและเป็นเจ้าหน้าที่นั่นต้องเว้าภาษาฮั่นเปลี่ยนใส่นามสกุลเผ่าฮั่นส่งเสริมคนเผ่าเซียนไปแต่งงานกับคนเผ่าฮั่นและอื่นๆฮ่องเต้เซี่ยววันมักอ่านปื้มมีความเห็นใส่แนวคิดปรัชญาของจื้อมาปกครองประเทศฮ่องเต้เซี่ยววันแต่งลูกหลานของของจื้อให้เป็นคนนางฉงเฉิงพระองค์เคยไปบูชาของจื้ออยู่วัดของจื้อที่ชุยฝูส่งเสริมปรัชญาของจื้อสร้างตั้งห้องเฮียนอันได้รับความสนับสนุนจากคนเผ่าฮั่นฮ่องเต้เซี่ยววันปฏิบัตินโยบายหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างเด็ดเดียวได้ปราบปรามการกบฏของผู้ที่คัดค้านการปฏิรูปอย่างเด็ดขาดและติดตามกวดกาสภาพการปฏิบัติมาตรการปฏิรูปอย่างเคร่งขัดมีเถื่อนึงอยู่ตามถนนพระองค์ได้เห็นแม่หญิงผู้นึงนั่งอยู่ในรถนุ่งสุดเผ่าเซียนไปพระองค์กระตำนิทั่วป๋าเฉิงที่เป็นคนนั่งเร่นเฉิงติดตามกวดกาบ่เข้มงวดและให้ผู้บันทึกประวัติศาสตร์บันทึกไว้การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยววันเฮ็ดให้เผ่าเซียนไปและภาคเหนือหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างบองไว้สุกอยู่ให้ซนเผ่าต่างๆเสื่อมย้งเข้ากันอยู่ภาคเหนือดินฮุกเหื้อหลายบอนอยู่ใกล้กับลั่วหยางได้รับการซับเซาการเมืองและเศรษฐกิจของราชวงศ์ไว้เหนือได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงอำนาจก็ได้รับการปรับปรุงให้มันคง

เงินเหรียญบูฮานเงินเหรียญบูฮานของจีนแม่นหนึ่งในเงินตาก่อนหมู่ในลูกเงินเป็นรูปมนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมที่ใช้โดยทั่วไปเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนั่นเคยมีอิทธิพลที่ลึกซึ้งดลนานต่อบางประเทศและเขตแคว้นในอาซีแล้วก็รูปก่อฮางเป็นระบบเงินตาที่มีเอกลักษณ์ตะเวนออกก่อนเงินตาปรากฏออกมาคนเฮามีแต่ใช้เครื่องของแลกเปลี่ยนกันตัวอย่างคือใช้แบ้ตัวหนึ่งแลกเปลี่ยนเข่าถุงหนึ่งก่อนนี้ 3,000 หา 4,000 ปีบรรพบุรุษของสาวจีนเริ่มใช้กาบหอยเป็นเงินเคียงคู่กับการพัฒนาของการแลกเปลี่ยนสินค้ากาบหอยธรรมชาตินั่นบ่พอใช้แล้วฉะนั้นคนจีนจึงใช้ทองสำริดมาเฮ็ดเป็นเงินตาในสมัยชนเจียวจันก๊กเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนได้เกิดมีเงินรูปมีดรูปส้วนและรูปหมอนที่เฮ็ดด้วยทองสำริดในปี221ก่อนคศหลังจากจินซีควงเต้ท่อนฮวงประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันแล้วก็เอาเงินรูปมนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมเทียดด้วยท้องสำริดนั่นเป็นเงินตาที่เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศเงินตาสนิทนี้สามารถใส่เสือกสอดเข่าใส่กันเพื่อเอาติดตัวตัวหนังสืออยู่ทั้งเงินเหล่านี้มีคุณค่าหลายในด้านโบราณคดีฮอดปี118ก่อนคศควงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ฮั่นเปลี่ยนใส่เงินที่ซื้อว่าอู่จูเป็นเงินตาเอกภาพของทั่วประเทศเงินอู่จูเหล่านี้ถูกนำใช้เป็นเวลา700ปีแม่นเงินตาบูฮานที่นำใช้กันเป็นเวลาโดนสมควรในประวัติศาสตร์ในท่าราชวงศ์ฮั่นตะเวนตกหวังมางก็ได้สร้างเงินตาหลายสนิทส่วนหลายแม้นลอกแบบเงินรูปมีดและรูปส้วนเบิ่งแล้วงามหลายแต่นำใช้เป็นเวลาสั้นในปี621ฮวงเต้เก้าสู่ของราชวงศ์ทางยกเลิกเงินตาอู่จูเปลี่ยนมาน้ำไส้ซื้อของปีเซนทงเปาหยวนเปาเป็นต้นมาตั้งซื้อให้เงินตาที่สั่งใหม่นับแต่นี้เป็นต้นไปเงินตาส่วนหลายจะตั้งซื้อตามซื้อของราชวงศ์และซื้อปีและควัดตัวหนังสืออยู่ด้านหลังเพื่ออธิบายเวลาสถานที่ก่อสร้างเงินหรือคุณค่าของเงินเงินทงเปาสนิทนี้ถึกน้ำไส้ในราชวงศ์ต่างภายหลังราชวงศ์ทางจนฮอดท้ายราชวงศ์เชิงและต้นสาธารณรัฐจีนผ่านเวลา 1,000 กว่าปีจีนยังเป็นประเทศที่นำใส่เงินเที่ยกรมูในโลกในท้ายราชวงศ์ซ่งพ่อข้าฮังมี16คนอยู่เมืองฉังตูแขวงเสส่วนความกันพิมพ์จำหน่ายเงินเที่ยสนิทหนึ่งที่ซื้อว่าเจ้าซืออยู่ทางเงินเที่ยได้พิมพ์รูปต่างๆเซนรูปเขื่อนสารรูปต้นไม้บุคคลเป็นต้นเงินตาบูฮานแมนสิ่งสักสมที่ล้ำค่าของนักสะสมจีน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำรานใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์